สดชื่นบัดมือเขาไปเป็นอื่นคือสิมองมนเศร้าคงกืนเข้าบ่คง